อุกันที่จีอองกะกันฮวนบริดกะบดอนกะมันเซียมปะไรกดปัดกะบดอนกะไว้กะจิงมดกะละมันวันระจิงกะลากิกัมจงพีกิเป็นเป้าอย่ากิจิงอังนวดจงพี

0: อิรุมันตากสแตปงาทรายงินปัจจุยอลาดบรรยากาศนั่นได้
1: เ
0: อองาลาเซฟอนตาบอนบอมยอเรอ๋อบอนบอมยอต่อๆเตกะลองกุมโนกะสุรกะดูร์จงิชโตกะชายบากะจงคาริดิโ
1: อโอกะชายบาซโน
0: กะชายบาต่อเตงิสุตนัทงิยอไอไตนงยชิมบันตาจงินาชะไตชาทานนงซับชะชิลยังจงกะวะอุมยามาเต้งสุขเมนชิบุนกิเป็นยังสบายพี่เช่นนี้กับโปรแกรมกับจงงี้เต้ตัวยาทุกนักเก่งนักจึงร้อยอยู่พี่กว่าก
1: ว่ากันจึงว่าจึงละกายเอาพี่เ
0: ลยยัยใ
1: ช่กี่สิ
0: อีละเป็นชายเสียมโอ้เต้กับจึงร้อยกับองคุ้มเนา
1: ะกับองเอร์สเต็ม
0: เอร์สเต็มโอ้ต่อต่อโอ้งี้ดันโอ้อยากจะกับจึงร้อยกับพี่กว่าเต้เงินเป็นสับกระปังยันโอ้เด้อ
1: Mei.
0: What?
1: Yang indah.
0: Hmm.
1: Bani baru kita sangat dengan program tentang step.
0: What?
1: Bagi piru.
0: Toh, aku boleh sebut eh kata mau kong.
1: Oh,
0: toh. Toh, dia lakbiang kata kong, ma'am.
1: Toh, lakbiang kata.
0: Toh, toh, aku boleh sebut. Ini sab no'e kini kecing ruai ke papi kuat mat sab kerpang. Mepi rengkat bat ki bahaya sem bat ki perlok perajar rumah. Kecing ruai cingin lapan syais im ke pakai kerteng air step. Aku boleh sebut eh kong.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.

กี่คนบักินประคัดทิกกุมกี่ตัวกับจุกจงกี่มีกี่ป้าจงกี่กะตากะเจเนอเรชันกับกะดีกะเอกเอกะบักี่คนสำลากี่ตุกลาร์บัดได้หังเนกะจิงตันตะลายกะวันฮะบัดเองกี่คนบัดกี่มีกี่ป้าฮะกี่ปอร์นได้ตีดังดนเก่งกะตากะเยชองลังชียิงชิเซมซาวดงกะลิงเวทไปดังดนกะยาบัมจาลังมันเมียดมันสเต็ปบันโยยกรันยากันนี่กะไตนไรมันตากันนี่กะรุกอมกะละนังดูฮักยิงกะสีกิซัมลาลูดกิมปัตเตะบัมจารังกัดฮับกะคอดกะเมลาดากะดนฮะยิงกินไอดาวบะกิมปัตเดปูลิกอดกิมปัตเดปโฮมเวิร์กนไรฮะกิคัมรากันโนเอะกิตากิบะเครกอดชิชานามาร์กิบอนคัมกะเลโมบายลกะบะนี่กิกมีกิกปาฮิงิปันเทดอนรูกะจิงกวาติบจองกิซัมลาลูดสฟังบูฮนกิเอกิเอกะบะกิมลาบันยูอีกะจิมบะชิชาฮันเรดะกะบะปันดอนคัมยากิอาบสเนียวหากกอร์อินเทอร์เน็ตกะบะกิกมีกิกปาคิมบะนาเอนามาร์กิคูนกิไอดาวมะกิดังเลโปรเจกต์มะกิดังยาวัดมาเทเรียลอินเทอร์เน็ตฮาบะดังดอนตังกะฟูนบะกะลานไลน์ตังชูปอยกะพูนเงียมะเรมันติบมะโนบะพูนนิยอบันเอร์เคหลังบันยติบหลังนไรคำลงชูกุมตากันนี่กระจกบุญสินนิบุญคำฮะลากิจองกิคัมราปะลาดิงยาดอนนักจุกะคัมรารุนิบุญคำบะลากิจองกิโมบายละกติบัดนิมปัตยาวยากิบะดอนลังหังตานิเวทสมุดมารวยฮะบะดอนกิจิงยาผะคูบอร์นักิปาร์ล็อกบัดคิเวกะจิงปะชังบันมาดยากิโนกิโนกิจิงดีลากะลองอุบิรีอุซิกเรตกะกิอาตอุดร็อกกะจุคัมจาฮียากะปอร์สัมลาลุดกีอองงินชิยามัดกายฮันเรนักะมัดกายปอยชะกะจิงกิรนีฮากิบะคุมกินีกิจิงจาบูนซีนกิกมีกิกปาคิมติเปเอเดตัดออนดากีเพรฮากรุกอมเลจองกิคูนกะจิงไจตุบะกินเลสคูลกะจิงไจตุเครกอดกะจิงอีเพรกะดอร์กะดาร์บัดกิดักชินกิบะปาวชบาร์ฮังตากิกวาบันติบบะเลกิคูนกิเลตฮากินีกิจิงสเนวฮาบะกิคูนกิเลนบะกิคลัมเลกิกวาบันปันชิชาบะกิมเดกิคูนจองกิกิบะติบบันเลียอีกิตากิจัดจิงสเนวบัดนิสดังบันกนโนอีกิคูนกิบริวกิเบลัมอีกิคูนจองอีบักินงัดคุมตาลาดดอนกิบวันบันยาทั่วบ่าอุคูนเนกะคูนจองอีกิลังัดอีกิจิงสเนวนิมควะบันเงิดบัดเงียเลบันยาสกีนาโดบักิคูนกิดังเร็ดฮาบักิลาสดังบันเฮสดังบันสันกิดีบันพิเกอร์บันปิดทั่วอีกิเอกิเอกิคัมบักิคูนกิสโนตนัดคารุกอมเลจองกีกะจิงอีเพร์คารุกอมบัมบัดกะกดกิขยะจองกีกะตากะบังอีอองกะ parental monitoring กะบะมุดฮีงีเดบันทิปชพังกะยาดกะเยงจงกิโคนกิจูบัดโนกิเลอายุกะเนกะลาบันเตะละกัมบันยาดายกิโคนบะกินงัดฮะกิกัมบัดกิจิงเลียนบะสเนียวบัดกิโคนกินสกาวถั่วบะอมลองมันเลอะคุณมารมะกิกิเมกิกปากิบุดเดนบัดสุกีกะตาจงกะจิงลองซัมลาลุดจงกิรุกระนังยาดบัดกินไลนะคุมกิตากิจิงสเนียวนะมะกิลาสกาวถั่วบักกำเดย์กับบ้าบัดบันเลียนยิ่งกบุงตากิจิมเลียนที่กักมีกับบ้าเล็กเทรย์กบุนคำหากิจิงเทรย์บัดอันดากลาวันชี้ยงกลาทัดคุปารุละเล็กละกจงกับคำกับจำมันวัดละกามัยกจียากิควรกิตีละเป็ดบัดละสุมาโนดานโนดากะน้องสุมาเรียงกิควรกิไอดาวบัดกิกโนบัดกิมีกิปากิมดอนปอร์บันไอนักบันตาจงกีคุมตากิดอนคำฮิลากิจงกิปาร์ล็อกบันยาเพลียวจึงหมดบัดบันยาทู่ยาลากิจงกิจิงเชมลาดาลาดอนบอกอากิปาร์ล็อกบบฮาลาชูเบียงฮันไรลาดังัดอากิจิงนี่ยาไอจึงหมดกิปาร์ล็อกบัสเนียวที่ลาจอดไอข้ามาคาฮาตัวคุมบัยเบะลังกจุกกิมีกิปากิลาชามโอบันบัดอีกิคูนจงกีตลอดนกิปอร์มบัดจุยยาลัดชุดีกิลานเอ็มบัญญัติสงบพลังชี้ยิงชี้เซมกุมากิสกีอินดิเพนเดนซ์กุมากิสกีรีพับลิกบัดกิเวย์ลาดังิลาบันเละกุมตาบัดบังเงินเป็นเงียดยิ่งกิขวนบังเงินยิ่งชี้ยิงชี้เซมกันพลัดยากินกิจิงสเนียวกุมกบูอาดกัยชัวกัยดัดกัคซิเดนบัดกิเวย์กิเวย์กิจิงจับสเนียวนั่นกิจิงเอ๋บักกิมีกิปากิคันโดกลองบากิควรกิลาดอนโปรแกรมลูกปาบัดยากิปาร์ล็อกจงกิกิควาบันยิ่งเล็กมันบิดบัดกิบัดกิมมันบันยิ่งลังชี้ยิ่งชิเซมนามาร์กิมสโงมูจาบ่อมยอเล็กมันกิมยอบันเล็กสโงบ้ากุมบัดกิปาร์ล็อกกันเทยบัดชินรังลาดังยิปนลองดูสตูร์บักกันดอนกิจิงเลียนหายิงฮาวกับบาร์คียากันโนกันุสกิตัวชุบุงกับสกิคริสต์มาสกับสเนมทมัยมันยดอนบัดยาด้วยลังชียิงชิเซมและนี่กระตาริกเบียร์ราคีสกิค่ะ

ก็ในเรื่องอากาศวิญญาณมีเพียงสมบัยพิบารอชักทรานส์มิชชั่นกับอาร์กับปัจจุบันเฉพาะไลฟ์สปาสาวกนิวพอยต์อาร์มีเดอร์ห้ามมีดังเวฟเบรนการ์บอพรัสบานรูปสาวกิโลเฮิร์ตซ์พิลารูปบันยอสงูยากิโปรแกรมกิจงกานักนิวส์ออนแอร์อัพบันนักดีทีเอชเดปาร์ล็อกน้องสงับชัวบังอินสตังยากิโปรแกรมจงอีบารอกิบัมตากิจันมีนสชิพังปอร์กตายินดีสอบบัตรกสติชันจงกับอากาศบินเดลีฮักปอร์สันบจีนาบันตากิคูบอร์ฮักตินฮินดีบันปอร์บันบอดปัดดากิคูบอร์ฮักตินพารังฮักปอร์สันละละสันมินิทก็นี่ก็ได้กับอากาศบินิชโล

0: ที่ดอกข้ากี่บางยิงรีคำตำละรงี้องกินกี่ขาบัมพลังละนี่กี่ขาบากี่ขาเบากี่คำชิตอมบักินเอ็มก็อุ้มกับคำปะจะกี่ดอนคำยาก็อุ้มกับสะอาดกับปลัดยาก็อารพูอารอารพูลายมโนยาขาบาขาเบาลีปลัดยาอารพูสันอารพูพระดีกรีแต่นมารกตาก็จิงวันจงสลับก็จิงตัวจงกี่อุ้มนาบาร์ก็จิงตัวกี่อุ้มนกินาลากับเป็นเฮียร์กับพีเอชกับเป็นบุญยาคีจับโบกีจับบันกีลาบันลองกับจิงสัตยาคีลังคากีบลาไอดาวายเลสีฮาจันกับปุ่งกับจงอิงอีดอนยาคาลังคาและนี่ก็เปิดประตูพันงี้ไอกับดาวายยับยองนี่ไอหนุ่ยหนุ่ยกีจัดดาวายกับสัตยิ่งตุกีดาวายกับวันรุ่งชับปุ่งบัดกับเป็นสเนียวยาคากับอุ้มกับเป็นฮับโบจงกับปุ่งแต่นนอร์กตาฮับบาวันกับอุ้มสลับกับดอนกับจิงจงกับอุ้มนาดตัวกี่อุ้มกี่บานาชบาร์กลาบันวันกับอุ้มขี้แต่คันนี้ก็จิงเป็นจงดยาก็กับบูจิงเอะนามารบะกับสงีนาดกับมีฮัดิมบลาเดบุสลับกับละบันซัมชพัวจังกุมแต่ละดกับสงีกับมีอบันซัมชพัวแต่คันนุ่มดอนก็ตากับฟอโตซินเทซิสยาก็บางอย่างสันนิยมกันภาษาขมันแต่ละดกับนุ่นกับฟอโตซินเทซิสกับมดคันนุ่มดอนกับจิงเป็นมียาก็ออกซิเจนนามารกับฟอโตซินเทซิสกับเด็กกับรูคอมกับบอลลองนัชชูรัลงี้ละบันองกับเป็นมียาก็ออกซิเจนพัวก็แต่ละดอนกับฟอโตซินเทซิสกับมีก็ออกซิเจนกินี่กิเพ่งจิงเอ็มกิบันฮะปอกกับอุ้มกิลาบันรอยกิบันลองกิจิงบามจังกิดอกฮะบัดนั่นลอดกับตารู้บัลลาดกับเฮียร์กับพีเอชกับเฮียร์กับเทมเพอเรเจอร์กิดอกฮะกิมดับบามท่านยูจิงบามกิมดับเดียงกิจิงบามบัดกิสุกิรูบันเฮคิดต่างกิจิงเอกิบักกิน้องรับกิมาฮะกินี่กิปอร์สลับกิบามันตา
1: ตัวคุเบลชิบุนบับบันลามีกับตัวกิจิงบัตไทบักกิจิงปัญชัยกับจงพีแต่กูมากินเต็มอ้อบักนี่กับจัลลากับจงยี่ลองคำจูรพันได้อุสลัมที่ฮับจูรุนิอุสลับทรายอุกตะยาก็ฮับปุ่งทรายบ้าน
0: ฮอดกุมังละบัตไทกจิงวันกจงอุสลับกะขตะชกะเดยะยาก็นามาร์บากะกุมังละองอีพีอุมสลับกะลองแอซิดิกกะมุดกะบูนิกแอซิดบลิกะบูนิกแอซิดบังชุปันชายคันเดียดมอเตลาดังอีเคนละดาอุดิอุสลับนอร์มัลมอนอร์มัลสลับคัมตัมฮะกะจัลลากะจงีนามาร์บาจัลลาจงีกะดังกะดุนากะพอลูชั่นมอเตสลับอุนดอนิกะพีเอชกะบัสันฮะดุสันปันริโอbalik kadon ni kasan hatu sain pendri namar bahaka le air kadon ka carbon dioxide te haba slap wan ban ha upaya khle lam ka carbon dioxide haba ka umar carbon dioxide kaya khle ka kelalong carbonic acid te ka pen kelalong ba you slap udon ya ka jinglong acid ka jong u re la dang khen bat shiki jella la ni ki jaka ki bal jur ka pollution ki jaka ki bangi lab no ki dan ki karkhana ki babun jan namar ba kini ki chemical ki ba mi hal air ba pen mi ni karkhana gi ke ka khle bu slap ka pen mi shu shu ye ki acid ba pher ba pher klan pen mi ki sulfur dioxide ki nitrous oxide ki ba pen jor ke jinglong acid jong te namar ka tala da ka ka long acidic ha ka jinglong ka jong ka ka pen hiar ka pH ka pung te la da ka pen hiar ka pH ka pung ka stress ki dok ha ki dok ha ki kileng a le sing la ban ong ki kloi ban kem ki jing pang de tena no kata haba jurus lap kawan ku khti ka pen jenggot pala de kum nak ti nong wei nak ti science ki ong ka turbidity ka pen jenggot ya ka te ku mangal ong mene la da ka jenggot ku kal sngi kanu mala ban ksam shpo jang ku kanu mdan ka photosynthesis kanu mdan ka jing pen mi oxygen ba kum ta ter ter tena mar kata kap umpung kababha lani ngilab no tino way kabalong productive ha kaba gido ha kin he kin san kin roy ba kin tengen kadi ka kaba doni ka rong kaba jerngam mong kaba jerngam e dari kaba ngilab no kabalong light green tena lor kata habawan ni uslap lani da rong ki ki bana shabar jong ka pung ka khle no yakini ki nutrient ki baran mar gido ha kuma ong e phi mene gidon ki phinjing im ha po jong ka pung ki balong ki jing bam jong gido ha tekini ki phinjing im bakin roy ki don kami ki nutrients kabade u nitrogen phosphorus ba potassium te lada ka wan ku slap lada ka jur ka jing tu jung kum ka khle no ka long ba dilute no ya kan ka umpung tekini ki nutrients le se ki tu no shabar bar kham tam ki duna no ka jing don ka jong ki mala khle bar ka slap te namar kata habala asat ikni ki nutrients kini ki phinjing im ki bang yong ki plankton ki mla ban roy kimyo ka jingbam ka jongki bat makipat haba kimla ban roy ki dok ha kimyo ka jingbam ka jongki te kita ka dika jing pen shay haba de barka jing kta jong kanik slap ha ki pung
1: to man ta pan ngin phai khin det ha ka bai de pat pakor kom ai ba mo pa ban lam kum no mo ki ni ki nong rep ki de ban le ha ka ba ice bo bat ban ai ba ye ki ni ki dok ha ha ka por slap
0: te ka hoat ka jing ai ba kum belong ki wi jat jing ring don ka man ai ba mi ki dok ha te ngi jupunan kamri kas